บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะเกาะเดินนะขยำเกาะเกาะเดินนักสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวโยองแงงบวกบางเกงมานี่บวกบางเกงมานี่ปีจีปันตามอย่างTentang berjuduk na buah keledak dosa Tentang berapak bunyi pungsak Buai-buai lah timok moyang meluk Selanting bunyi burung selantik Selanting tenung bunyi parai awat Tentang seladai lah laman kuak Bukit gunung tinggi